สุดสัปดาห์สันชัยสัปดาห์กิเซมัดสุนทรเชกิตาเชสันนิดานามิสักจันนัสตาอยากเห็นักฟูนินชิตรารัจจเนกาลวิทสัตว์วาระทริปันมินตาอันนี้ทริทิสเซคันด์จัลเลสฟูนินชิตรารัจจเนกาลวิทเอกกีตอยากเห็นักนิมนิสุวัติร์ข้าสัตว์ตุ้มจักรติร์อันนี้บรูปร์สัตว์วาระท่านมาริจับชมมุขเอลขบราณิอุปรันโคกนีกิตาจิเพชกษ์कातारा तुम गायक मेटली 105.4 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो सो यकिनाक मैंने प्यार किया या फिल्म खातिर एक गीत